ามนอกต้อยแล้วเลยสิไม่นี่บุรีต้องขอแล้วมื้อนี้บุรีข้ามข้ามจะยังไงสามสามจะยังไงยินดาจะนกลาตาปลาข้าหน้าวันหน้าเกลือมุเลยบ่าวเลยตรงตุ้ยตรงไอ้ทางนี้ไม่ตรงตุ้ยตรงไอ้ทาง

ตุลมายาบาบูตาเตมาขนาวจงเนมายาขอไรมาขนาวจงเนยังไข่เบอร์ออกคลาสมายา

0: มดตามโมมอให้หลักให้ตรงหลักเธอมุขาอาศัยมาหรือย่างใครมาหรือนี
1: ่ออกที่กระบาดปริมาณมาหรือขับเลยจากการทำในอารวาลนะฮาริปันตันเพลงกระเด้
2: นบ่าวบ่าวบ่าว
0: ให้หลักที่มาให้ทำไว้ให้ให้เด้
1: บอกว่า
2: วางดีดี